0: อยฮีเล่เฮียฮ่าซึนเดยุนจ้าเอฟเอ็มออแทสต์มอยอดที่ยอดที่
1: อธิษฐานมาเจอพี่อธิษฐานมาเจอพี่